ลุงก็กู้คนรู้บนช่างและน้ำหมิ่งกลับกับตัวเองเจอกันเด่งกลางจำดวงรูปผ่องไกลเดเมื่อหลักแหลมเราและนันจำดวงสับรูปดวงรูปตักลักลำจำดวงรูปในหมอตุ้มตาพลสนัยไกลบินไปลีมแกรมจริงเซมแนสริงกระจับเริงเจ้าระตุยับกุยเนตตึมบุ่ยเต็มแตงสริงลงเอตี้ลงรังลันตักลักและนันจำปะซักดีกระตั้งไกลปีกุมมาพระคือทนตัวไอปอตบโลกนำตัวไอปอตหลบโลกกระนองประทานเกรมการกระนองลันจานตักลักไหลงานคือดีกระตั้งกระไลกระตื่นปีลงเกลาปลุกไรงะพระกินาอินโดดึงกระเทกลานมมนิพนสังฮักุมงะมปิดนิพนสังและน้ำมิ่งกับสี่ไปงะแปะเสาเรียงตักลักดิกยาขิจับเริงดิกไลตุโยมเล่นอันบรึนั่งหังไกลจวนมึงตึมนกปลายลำลาจารและนันติดลงรังลันนั่นจริงกไลพ้นมมบินจงใส่ตินกกระบินไปลืมพรำกรามจริงสิแน่เสาเรียงกระจับเริงมอมโก้จริงตีกว่ารอยปลุกนำลันสปันนาวกระบินมอดงจีเลมินฮวนกระแองควาดับกุ๊กหอยวัววันฮึงกระแองควากระนองพุนลังประหล่อมาและนันวาเรงกะกระนกกระนาพงควากระนองประสั่งจีแอตึมจารสัมปะจักซาเลวันอาตะปือลาจารมิจิลยังบวนลาวพงควาตึมจารควากระนังประหล่อมาและนันวาเรงแกจารบุญปรังติงกาจารแตกล

0: ยำอับกันเบลากะกะนังปรอมกอมจริงแปรเทาแกลมอับนึกบังหวะมึงเสาเรียงตักลักทนตวยบ่อตอบลุนํามกอมจริงห้องแกลมังมุยเฮิมทอแถมนักยัวเสาเรียงลําบราตุกกรามนึกบังหวะดูกําเนตุกนะกะนังประดมกรามเนียมแปลและดําเดบวนสร้างเบทรัมนาดลังตกกราเฮิมทอกําเนกบังมอมกรามจริงห้องเสาเรียงเฮงเอากันนั้นรวมกวบดิมนารเฮนนันเอวเฮงอังเสาเรียงลําลาจาและนันเตลาจาตะจริงแฮลำหัดรับระกันนำปรอมกอมจริงประละรำปุ่มดีกะไกลไปลงตกกรามหนึ่งบังหะมกอมจริงแต่เรียบปลุหิมามลาสปันห้องดอปลุหิปูลและนันนำปลุจมด้วยเรียมมึงตุ่มจารบนปรองตกกราหัดรับปรอมกรามจริงและดันหึมตาเสียตุ่นตัวตามหนึ่งบังหะมึงเสาดิ่งตักลักมอลักแลตัวยับปรอกันเรือในตีเวียดนาม
1: ดงจีวิ่งทิ้งวังพี่เอ็งควากันนำประสั่งเจแอนจารตักลักตุ่มตรงไอปูลมาประตุมปูชาจำปาสักซาลาวังเซกองเลตันอาตาปื้อลาจาดลาวเรสันลังกลายอักษรเรียงแตกลักทุนตัวไอปอตะโปรนำวิลาเกอควาจาดแตกลักดงจีงเวียงทิ้งวางแกงควากนองประสังเจแอจาร์ฮึกมักตรงไอปูลมาประปะปูชาทุงลาวเรสันลังกลายอักษรเรียงฮึมทอกาปูตุตินจักกาลมอมึงแตกลักดงจีงเวียงทิ้งวางไรเทาเสาเรียงหลักจริงนังปราพุนลำจารดักหลักกลับกลึงดีนังจักมอพุนไอแคมดีกตังปราบกรามจริงเล่นอำโกมจริงนันเทจันดีไกลตุยมปวเสาเรียงดงจีเวียงเทียงวังมังมือไกลเรจวดซึนมึงปะปวจารทุงลาวรวมกบดีกตังไกลปีกุมมะประตุตื่นปวมดีไกลกุมกบเวียดนามลาวปิลาไกปุลมะประปะปูจารทุงลาวดงจีสมพงฮงวงซาลำกนังกิจไก่ประดังจารไกแองควากนังประสังจีแอจารควายปุลปิกุมมะประลาวเวียดนามจารจำภาษักและจักกะพงควาจารตักลักตุตรงไอปุลมะประมโปหังไกลจักมอักดงจีสมพงฮงวงซาเบรทเฮาเกลมอักษรเรียงตักลักอโมโยจิงคือลำตานันเอมเทจันปักปรังนกสิปูสเรียงดุจอหล่อจิงและคือเปตุมปูจารมอกลายปิมตบโบตรงชายกำในตุ่มกราบลำจิงและนำดิกยาประหลอดมา
2: ลำเกลมอักษรเรียงตักลักทุนตัวปอตบลูนำกนังประสังเจแอจานตักลักและอันกนังประสังเจแอจำแปซักลาจารลาวงะและระโกลกะปีกุมะพระคือทนตัวไอปอดตบลนำตัวไอปอดเหล่าพลุในจริงพระยมพันกระยำดิกตั้งกลายปีกุมะพระกลายควบปิจมปรองเล่นอันปีกุมะพระกลุ่มทมปลาวะตัวปูจารนาวตินกงะระโกลกะมอกแองควากระนังพระสังเจแอจานจักลักเหงียงถิ่นวังลำกระนังกิดไก่พระดังจารกระแองควากระนังพระสังเจแอจารควาไอปูลปีกุมบะประลาวเวียดนามจารจำปะซักสมฟองห่วงวงซา
0: ลูเซกเลงะฮระกวลกะตัวปูจารมเดกตังกลายกุมบะประบอนิคลำประดุมกรัมเดียมเปลยบระงะละมาประชินทิ้งตมยวดมเดกยาไอปูลด้วยมาประมกรัมดิกลายถารกระไรกลายเดียมด้วยบนซางและนันเกรียมกลางกลายดับปีนับบนซางดวนนะมารำดีกระตังแกลปิมลีระดุมกรามเดียมเปลยหอบทักษะดุมกรามเดียมเปลยเฮิมทอและดันปิมลีระปรอบแปลมเนียกระตืมกรามดีประดุมกรามเดียมเปลยตัวปัจจารมอหนักดีกระยาร์เมืองปลุหิมาตัวกระตัวปลุกกระดิกตัวเตกระทนดักลักมันจุดชาระประดุมกรามเดียมเปลยกระนังประดุปิเลียนาวกระจารจำปัสสักกระเสียมตัวและนันรูดุปิเลียบอนิคลำประงะหลอกมาไปอยู่กระดับนั่งกันหอมเราดุมกระปรามจริงนั่งหลอกมาจารตักลักมหัตระกันยำงะลำเอมาทุนเตนับมอมมังเอมาทุกับลูกหัตระประดูตุเปเลียตินัยลำประหลอกมาดวนน้ำเดกตังแกลตรงชามเด็กมาประบายวกันดับหนึ่งมาประมเราโตแรมิปุ่มด้วยมาประดูกระเซียมด้วยเด็กมาประมเราและนันลงปลารับปลาให้แดมเจมหนึ่งปลามหนึ่งร่วงยืมเราลำประมตมจดดักลักและดูพระเกมากรณาดูได้รำพระจารจำปัสสักจำปัสสักดูพระครามเกิดตัวโจกรณาดุมดิมาปรากรณกนาและดันได้รำพระดักลักตัวน่าลำเดกตังแกลปิมตมอวบลุรำห้องกรณาดูแนมโตได้รำพระเป็นตอนนั้นตัวน่าเจงมอนนาวแกลกระเสียมลังมารำเสริมกระดมแกลดัชนีกวนกับปักลำแกลเลยงะ

0: ปามนันชปันเอปูปิกุมหนึ่งประตุมกรามแนมปลายจานตักลักกุมจริงเลยฮันจะประปลายเอระรูมหนึ่งระกระชำหังนันเอลหนึ่งประตุมกรามแนมปลายเปรระคือตัดตัว
1: หันดาประมัมก็จริงติตัวนกเฮปุลปิคุมนึกงะประดุมกรามยำแปลจารตักลักและนันสังระได้หักฟูเอียนของลูกนาทุนึกหมดกับเป็นลามิปุลดมกันงประดุมกรามยำแปลหัดได้แรมประและนำด้วยบนสังนาเปรระเรหัดดาประเฮปุลก็จริงตัวมะและมอดลอยตุนงิระรวมเดเฮเนระยัวเกอประรวมดาวเจ็กและนำจำกุนแกลระทวมกับนิรวะลำหัดับประในเมื่อไอปุลปิกุมนิ่งอประตูมกรามเลียมปลายจารตักลักและนั่นไอปุลปิกุมนิ่งกับปลายติอุเกาตักลักงาละระกุลกะปิเตอร์กันยำเดเฮนกลายมกวมเป็ดเอี่ยมทื่อเปรระ
0: กันนองประสังเจแอสะแอแล้วงกุมจริงเลยกลายมแอจีจังนิบวนแซงรูกลายมแกงลันจาร์ทนตัวไอปอตะโปรนำตีรอยมแอปูเปลาหลอกตัวไอรักวิทเลกนะครูกลายครูกระตังมลันสปันเล่นอันรอยพุ่นกุมจริงลาจารรอยตัวมลันตัวปันปักกืลอนุกเฮนุกเองไงก็ย่อยหน้าปีมยะประงะมึงกนัตุด่างเวียงเล่นอันนิบวนแซงลำประรุมตึงเกรมแกงลันจารเอนุกเรารอยอักลอกเซมตลังวิทปูตุตื่นแกรมดิกลายเอ็มเทือกกลุ่มนิบวนแซงรูเกรมแกงลันจารลำสะแอแล้วลำตึมทนไอเก้าคงอันชามกบปิดหังมัดรังโตคุกดึงกนังถามพระไอพุลยารู้กิจตัวมนต์มาพระกะกนังพระดังกนังพระสังเจียตรงใส่ละงะลู่ดับมนต์เกรมแกงไกลดับไอนางลันจาร์บุญสังดีกตังไกลมโตมพลังเอวไหลนึกบุญสังแกงคือไกลงะโซมนุหันติปอมมองตัวจัก มรดกในสังระได้หอกผู้เองกบจริงไกลเปรย์ระตุยับร้อยแรมร้อยทนตัวไอ้ปอตัวปลุกนำคือตัวเกิดตัวไอ้ตุ๊กไอ้มาปลุกเราโจมด้วย
1: ตีนุกเปรฮะตัวยับสังระได้หักฟูเอียนเปรฮะตัวยับร้อยแรมได้หักเกิดตัวไอ้ตุ๊กลับปลุกเราโจมด้วยหมอนหนังเท่าได้หักเก่าดังและนั่นตัวปลุกโจมด้วยเลยลองตีเดแรมได้หักกันเบ็ดตอนนั้นเปรฮะปุ่มนี่เกิดตัวปันโจมด้วยหมอกไกลเกิดเลือดในตีลำกลุ่มเกิดแรมและนั่นตุ่มด้วยหมอกไกลเกิดเลือดในตีลำปลวกกระเสมตัวเล็กมาปลวกกระหน่ำกระนักไอ้มือตุ่มนี่และรวยแรมควาสังระมังมือตะเกือกระตื้นตัวแรมเด็กหนึ่งทอกลามาเพราะห้องกอดใส่และนัดบุญสาง
0: เอิมนิ้วบุญสางและนัดบิ่งกับหัดจำตรนเล่าปลุกนำกลั่นตรนรอยปลุกสามหลังกระจุทุนตัวไอ้ปอตะปลุกนำมึงกระดกกระนากระปรำพะและนันเกรดแรงมโรกริ่งปลามโรนกดุงรุกหลักปักกระไรจังมังมเรากระดับพระเสาเรียงดื่มกลายกระจำตุนลอยงะปีลื้อแหลมอาร์ดิกระตังลอยงะลำกระจับดังดิ่งตื้อเล่นอันกามพาพระกะกือชะโมจังมังมนาตื่มเสิมไลตื่มนกเดลสุยทุนลำพระแปดสิมึงลาจารตัดอย่างเงา
1: หอบตักษาปรละมามตากรงปัดมอกจุจมด้วยหมดเถกุมพลและนั่นในเป็ดด้วยตู้กอดใส่ปีเลียมเป็ดลำนั่นในเป็ดเสตุดวบโลหิตาราโซเรียงปลามจริงรวยไกลจนเฟียดกับขณะนั้นลู่ทวนในก้าวลู่และนันปลามจริงงะยับกระจิกเปราะปลามจริงดับเป็นห่างหอบทักษาอัดกาตุยมอมพามโรกริงปลามจริงเมื่อก็ย่อกวนกับปักกระแกลกระจ่างบอกปรองลันปลาไปกำลังเลยหัดดำจนหัดดับ
2: bà con nông dân từng cá nhân thì người ta vẫn có thể được nộp mã vùng trồng.
3: Nụi buồn sang tùy ngài hàm a ở cầu tham rô kinh pla. Ta đã cấp chôm nuôi lì hạt chanh tùy ở cầu rô kinh pla. Bất thân tùy đi nâng chắc, ra mò là mò ốc lại ẻ trào ở tục đuông làm bọc rõ.
2: Không không có.
1: Ở mọi dọc con nông đi pla sầu riêng, đồm cá nông bọc bà chìm nâng cả là chà ra ta chế ngào, ạ chàng mang hạt răm trôn tlọp luôn năm, bà ra tìm xe rạc nục tàl prong hệ tì. Nên là, răm ả rạc cầm phàm rô kinh pla là đàn bộ nục đụng rút. Tờ đà hệ lâu tí, bà ra ngã răm ả rạc đuôi bằng bạ trô kê mạm lăn cất lê. Vì lươi xì hạt răm trôn bà rào, cùm cà trịch bà rạc bò ngã làm cà trập ngạm cà răm ả lươi lăn internet cùm la. Phà bà rạc gờ xa, là đàn bà rạc rùi
4: tôi kính kiến nghị những cái vấn đề như sau. Thứ nhất,
3: có một vai trò cầu năn lá cần nâng kiệt đang và tùng cam nằm play lo cái tròn plan tươm tà chi là một trạm trôn rồi đi thầu xăng mà nên ru cả tươm cần nâng pra tùy lời nga do xiệt lại cái trạm trôn lẹt nâng pra mariti
4: để cho nó đúng quy định và nhanh nhất có thể.
1: Klem lih mang ka siem tlang phun ta le lao ching ka siem tlang te lue nga kret lang ben sa nok lam ka dap che pyo mang ka nang phun bra lo ma let an va jing ka ko nu ko na bet ha ram ton prae chong hum thao chong klam nga bra drum ro klae ka tot le lam ram ar la drum de hen nang klam nga bang tum po lue nga bra pram ching chim da.
5: Hy vọng rằng là cái việc mà tiền kiểm trước khi xuất khẩu.
3: Có chẳng mang bạc xiêm lăng ngày lâu cơ bà chi thì là trả tài ngao hôm nâng mà lò ma. Mà à mau lò chiên cây gùn của bạc ô. Hà trả cái nhằm kram đi kinh bàm chiên to. Em đặt bình năng. Lẽ nên dắp cây chân mừng tâm nọc rồi play.
5: Đủ khả năng để đáp ứng tất cả các cái thị trường quốc tế.
1: Lời xì hạ trạm trôn tlọp lốt năm, glom ka trạch bro âm pha, lẹ năn kết lầm rô kring plam chinh, mro nốc đông rô mà ràm bò ngã, lầm ka trạch ngàm kra ràm ar lùi lặn internet glom la. Hồng cha rạch đặc lắc, nốc mò kring plam chinh sô riêng bro ngay thi tới Việt Nam, nay âm mọi dọc nông hạ trạm đếc mù sơ rùm tlắc lại gồn ka pắc ka bro ngàm kra ràm ar ô, lọ chinh klem trụt đi ngay chắc bro plam chinh, đi nâng tùy đốt phun akha, lẹ năn đi nâng miệm nhằm play ka sô riêng.
0: Lu lu buồn lầm kri buồn sang grab đệt lan lê mò ngẹt mông cà amo yo bẹt lại chặt cà cà lại rồi bạt đuổi ó lọ bể ta po tụ tưn mông lại đỉnh lang mông cân nặng bạ sang chữ e lên ăn pi cùng bít mông nước buồn sang tôm nước buồn sang sa ai tụ ư nước buồn sang cuộc prak ru rồi bạ lu đệt lan lê sát mò ngậm cà lê prong e hai cái chập răng bắt lan ngậm rau măng năn nước quân sang bước mọc lại lìm rau lan char mọc lại trăng xem
1: sa atle ya hang e pen dua quanh dua km ti lan bang lu eap long ga tra ke lan ti nap sang ra ga sa nguyễn văn bé nào trung ti lu bắc trung nay he lo ti ca nero hội hiệt sa nắp bố lạ lẹ năn chỉ bộ là đầm nước buồn sang tổ ơ xa ai gọm chỉ nghỉ bùm trước mình cha đầm cả với tỷ lan điểm nạt hạt rạ con đồ con na là đầm nước buồn sang ngạm vết ế ngào prak rù măng lông lo mọi yếm thừa lại rùm quốc măng tùm con đằng thả rạp rõi bồ lì gia đưa cả mắt ai tia là đầm nước buồn sang
5: vận động bằng máy móc phương tiện
0: lấy mọi prak rù prak lấy mọi tệ tàu rù tệ tàu tụm tang đa rù ai tệ mạ pra mong lấy rùm rùm pít mừng đi buồn sang năn trình phun trút đi ai tệ mày kinh ngạ pì lê hà rạm trôn mừng lồng chào
1: hà rạp rõ này mọc lẻ tụ ư mừng chi chàm đi buồn sang lại đăng cân rõ sang chị ẻ xa hê ngào con nô con na mừng đi buồn sang rùm quập krom prak kak rùi pra ê tê tụm tiếng bắt tàu chua bia bro ngạm cài lan mò cài chật cờ đưa buôn sang lợn ru rùm lợn lép đụm nang bằng chàng thân
5: đi qua đây á thì cũng
0: lòng ti elan chặt dài cái xe mặt ti elan lu cái bằng lung anh tê lấy mò cái nằng bắt sang chữ e lên ăn mò ipul cặp trút sar trôn cà vịt elan mày hakum lấy sa ai lên ăn rùm cốp bạc cát ai bra bèm bít hằng xa dùa cả bra ngạc ngại lan
5: để cho bà con đi lại
1: tì lụ xuân hòa hòng tlọp lùi mà toàn xe măng mò con nụ con nạ ru đuôi buôn sang lọm của prak rùi bra đẹp đàn ấy tè hệ tàu hệ cao tlọ rùi lụ mò ngạm cả lê hệ lan hòng bê tòng lùng kèm bại tù mét rùm đuôi buôn sang rùi bạch chạc gàl xe mơ cơ kè tùm tiền cà rình buôn sang mò kè mì mò lạc lạ
0: cái trách lạc này một thân bằng thôn xây bộ tù bàn ấy tốt chụp lúc chú trúc cả rạc này ạc kết lụt kết lạc nà nào mơ rạc này một con nọc nà rù bầy xì măng lâm xà bộ cọ xây rùm cụp bít lâu ạc lạc prác bè dọa cả bọa ngạm cài lăn bê tông
1: còn ông làm thôn tuổi bỏ tuộc luôn năm nay mừng mò lại rùi bé tuổi tuộc luôn bà tòn xì măng bé thằng bé bảy tuổi hiểm mập luôn hệ lập bác mừng xạ rù nước buôn sang xạ phú xuân rùm bé mò ngắm cả lớp luôn xạ cả đại kỳ lan cờ tổ bản bỏ lũ nước buôn sang ở mọi do con ông rù mà hai chân bạc cắp đôi ố lọ rù rồi bỏ thân về mừng năn bỏ ngắm cài lan mò luyện ngã do hồng rìm làn cả cha
0: hạt trầm đông rụp mừng rạc lầm rau là nằm trầm đông sập lụm đông rụp tạc lạc rời này mình chưa tập này nhớ là chắc cầm nước buồn sang là nắn bình cặp trềm đình làng lẽ buồn lợ tôm tôm là một trầm đông rụp ở tay.

0: เฮียนทันพันเอกสองคนนี้ได้ปล่อยให้ท่าแตงหนีไปได้คืนวันนี
1: ้หนีหรือลักพาตัวมีใครตายหรือบาดเจ็บบ่
0: เจ้าบ่มี
1: ดีพวกเจ้าไปเฮ็ดบริการละเอียดเมื่อใดค่อยเรียกจึงขึ้นมารายงาน
0: เฮียนทันพันเอกท่านยกโทษให้พวกข่อยแท้บ่ขอบใจท่านพันเอก

0: ยุดก่อนไปยังเจ้าเลี้ยวจะพาเขาไปใส่เนี่ย
1: เจ้าไปยังบ่อนนัดพบใหม่ละบ่ฮู้น่ะ
0: ขอบ่มีการนัดพบใหม่นะคืนนี้ข้อยก็มีแต่นัดพบไปงานเลี้ยงสถานทูตอเมริกาย
1: าบังกี้
0: เจ้าต้องเรียกผัวจึงแม่น
1: เจ้าผู้ช่วยบอกว่างานเลี้ยงสถานทูตอเมริกาได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อยจึงคิดว่าหัวหน้ายังมีเพียงแต่นัดพบใหม่ตัวนั้นซื
0: ่อนัดพบใหม่ตัวใดเจ้าหาคำสั่งมาจากใคร
1: โดยผู้ช่วยว่าว่าคนสื่อห้อยเจ้าแล้วบอกว่าเป็นคนสนิทของหัวหน้า
0: เฮ็ดอาชีพแบบเฮาต้องมีสติระวังตัวสูงบ่แม่นคําเว้าใดก็เชื่อถือได้หมด
1: เจ้าซั่นตอนนี้ไปอีกบ่
0: เจ้าได้เห็นดีกับคําเสนอของเขาฉะนั้นขอก็ต้องได้ไป

0: ท่านหมอคนเจ็บเป็นอะไรแล้ว
1: หากว่าพันภัยอันตรายเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในภาวะสลบอยู่มื้ออื่นจะกวดครั้งสุดท้ายก่อนจะส่งกลับประเทศ
0: โดย

0: ขอให้พวกท่านป้าอาวุธอยู่โต๊ะ
1: เพื่อให้ได้เครื่องหลาย10ตนคอยต้องได้ระดมผู้ผลิตส่วนใหญ่และระบบผักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันฉะนั้นพวกคอยคนได้หับหา 10% ของจำนวนเงินที่กำไรทั้งหมดหอบนี
2: ่ท่านควรใจเย็นมีหลายคู่หัวมือจึงมีเครื่องหลายปันนี่บ่แม่นว่าของผู้ใดผู้หนึ่งทั้งนั้นฉะนั้นก็ให้เอาอัตราประกอบส่วนนี้เป็นโตกำหนดการแบ่งคือแต่ก่อน
0: ท่านถาวรเพราะถูกต้องข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขาทำมาหากินอย่างยาวนานดังนั้นพวกเขาปฏิบัติตามกฎเบื้องต้นที่ว่าได้ตกลงน้ำกัน
1: คือสิแม่นพวกเจ้าลืมไปอย่างหนึ่งส่วนใหญ่วัตถุดิบที่สนองให้ค่ายนี่และสี่ค่ายนั่นล้วนแต่มาจากวัตถุดิบมงของวังเปาจงเบิ่งขึ้นบัญชีให้ละเอียดตื้มว่าพวกเจ้าประกอบส่วนได้หลายปานใด
3: เจ้าอยากได้ยัง
1: ถ้าบ่เห็นดีกับวิธีแบ่งนั่นก็อย่าหวังว่าพวกเจ้าจะเอาเครื่องออกจากนี่ก็คืออีก4เขตที่ยังเหลือ
3: ท่านใจเย็นเรือบินบรรทุกสินค้ามาฮอดแล้วพวกเขาจะแก้ปัญหาหลังจากสินค้าถูกขนลงแล้ว
1: เจ้าควรจื่อไว้ว่าคอยแม่นตั้งนะขันสูงของวังเปาเพียงแต่คอยเมื่อมื้อนี้กองกำลังวังเปาจะมาเต็มนครหลวงโดยไวและยังแข็งแกร่งกว่ากองกำลังของกองแร้เจ้าก็เห็นดีแนวนั้นตี
3: เจ้ากล้าเอาเรื่องรัฐประหารมาขู่ข่อยบ่ข่อยสามารถยิงเจ้าได้ย้อนเจ้าว่าคำนี้

0: ลุงก็คุ้มกันรูปบนช่างและน้ำหมิ่งกลับกับไปเองเจอกันเด่งแกล้งจำดวงรูปผังไกลเดเมืองรักแหลมเราและนั่นจำดวงสับรูปดวงรูปตักลักลำจำดวงรูปในหมอถึงตาคนสนัยไกลบินไปลีมแกรมจริงเซมแนสริงกระจับรังเจ้าระตุยับกุยเนตตึมบุ่ยเต็มแตงสริงลงเอตีลงรังลันตักลักและนันจำปะซักดีกระตั้งไกลปีกุมมาพระคือทนตัวกอดตบโลกนำตัวกอดหลบโลกกระนองประคานเกรมการกระนองลันจานตักลักไหลงะคือดีกระตั้งกระไลกระตื่นปีลงเกลาปลุกไฟงะพระกินาเอโนดึงกระเด็กลันมมนิปนสังทักุมงะปิดนิปนสังและน้ำหมิ่นกับสี่ไปงะแปะเสรียงตักลักดิกยาดกิจับเริงดิกไลตุโยมเล่นอันบรื้อนั่งหังไกลจวนมึงตึมนกปลายลำลาจารและนันติดลงรังลันนั่นจริงไกลพ้นมอมบินจงใส่ตินกกระบินปีลืมพรำกรำจริงสิแน่เสรียงกิจับเริงมอมโกมจริงติกว่ารอยปลุกนำลันสปันนาวกระบินมอดงจีเลมินฮวนกระแองควาดับกุ๊กหอยวัววันหึงกแองควากนังพลดลังประหล่อมาและนันวาเรงกะกนกกนาพงควากนังประสังเจแอตึมจารสัมปะจักซาเลวันอาตะปือลาจารมิจิลยังบวนลาวพงควาตึมจารควากนังประหล่อมาและนันวาเรงกะจารบวนปรังติงกาจารแตกลักมองตึมดงจีโดฮูฮีนึ่งกับลำตรูเอืองดังกแองควากนังประดังจารควากนองประสังเจแอจารพวกบิงในกระทำกแองควาหอยดองยังจารดาวมีกแองควากนองประสังเจแอจาร
1: ตีนกบินเวลากระทุ่มกนองทารประกนกนากนองประทุมกรามเดียมไปมนุษย์กันเอากันนักลำไกลกระสุนมินในมาปรำเรามอในลูกไกลหำเท่ากับในมีกยาเสาเรียงกับจับรังลำตุ้มทุนเก็บในพระเสรียงเวียดนามหอกแหล่ดีกยารกระจับวัดกะนกปลาบอกกระหอยเวทและนันปรักปาเวทมึงปาชีกะลาจารตาเจงเฮาหางไอแปะปาปลสายบอตาเสรียงและนันรวยเวทลำโปรยใหม่ตุเหบอตอนสาทนเสรียงหลักจริงซาลำตุ้มหนึ่งปลาพลดีบาวัดลูประกักกำเดียบนสร้างลำจารตักลักเบต้าหนังดีกยารมาเราก็ต้องรวยลูแกลจันเมื่อนั่นละแกลจะจันบุตรรวยบุตรลงเห็นมังตุ้มนกรวยปลายกับหนังจักมรกริงปลามรนกดุงรุกนังไอแปะแอเดาอยู่ติดตัวพนักคาเสมอบรอกเกรดลำกรามจริงแต่รวยแปะหังตุ้มแกลจะจันนั่นมังนกรวยปลายจังตีมหัดรำในดีหนังจักกับเสาเรียงลำจารเลยสีพงเปลานาวเตนุกับเบนเตอร์กนองเบนปักปร่องนกปลามชิงและอันปมงามหรวยเวทบระเสรียงแกลเยอะตีกระังแกลจักรลำซุยทุนลานโรกนันจังเล็กแกลเบนเบิงปรางาละมาจึงประตุมกระหล่อมาลังกนกชิมแนเยอะแกลกันยำพลนังจักงะพนักฆาและดันไปลีรัมเปชไปดีกยาจังตีงะประนันยับนุ้ยกันังประเสรียงเบลวยงะเป็ดสายดังมือมที่บนสั่งงะหลอกมาหอบทักษากันังประดุมกรามเนียมเปลยรู้กับกันังทาระประกนุกนาและนันกันังประกสุลเมนกเกษมดอมในมาประมรากันเอากันนักไอเงากระังกระจับนกชิมเนียพุนตีจุงกุ๊กและดันปักปรองนกชิมรอมเสสีอันโดกันังประหลอกมาจำดีกระตั้งปลายยอมในมาประมเราดีกระตั้งปลายยอกระจับนังกันเอากันนักเปียมกรามจริงอิลามและนันลูกสติกกันยำเดเห็นประตูตุนมาเปิดลำกรับนกปลาเตโนกับเบนสะพันหะกุลกะเบเตอร์หกมเบชิมเนียเสรียงกะจับรังบองะแลในมะมังมุยมราจิงตุมแกลเบกุมกลาเซตปลาวะกันนำประตูกรามเดียมเปลยหับทักษาและดำดิปลามจิง
0: กว่าร้อยปลุกนำนันสะพันตีลานวงอิงยับวาลตังหลับปีลากะกันนำประตุยับตุมประกัดลืนในตีลงรังลานกุยเนตเฮิมเทาเล่นอันเจ้าเลหัดดับตุนตุยับกุยเนตตึมป่วยเต็มตังเสาเรียงลงที่ติดลงรังลันหังไอมาตุป่วยเต็มตังเสาเรียงลำแกลมอักเสาเรียงจานตักลักทุนตัวไอปอตบโลกนำนาวตีนกกระบินมอดงจีอียังกรีในกระดังกระแองควากระดังประดังจารควากระดังประหมัดจังโตกุกเวียดนามจารเหวียนทิ้งวังกระแองควากระดังประสั่งจีแอจารหัดดับประพิมพูนเดวัตไตปรองตังอังสะกรงไปหังไกลลอยงะมึงปะปลุกจูป่วยเตโอโตมอวงตีดลนแดงเสรียง

0: วิลาไกมาตุ้ปวยเตลอยงะประตูยับเอ็นเตยเล่รอยกลายงะปิมพุนมนุยปิลากะดับประและนันปิลากะกนังประมกุมุมจริงมปิดหังปะปลุกกระจุปวยเต็มดังเสาเรียงกระเปียมด้วยมึงวัลตัดตังอังเรเกยลันวงวิญยับและนันกุมปิดหังไอมาตุ้ปวยเตโอโตหมู่วงตีทลนดังเสาเรียงกำลังพร้อมคุมจริงปุ่มยึงและเกยเปมาตุกัดเอเตลอยงะดับพระตินกปุ่มยึงโซมินยงนี่กับกระเชมกลางมึงกุยเนตเวอร์เรกอเฮมเทาเล่นอันเจ้าและระตุยาปุยเนตตึมปุ่มเต็มต่างเสาเรียงลงเอตีลงรังลันกลายตุยาปุยเนตในเลาะปีกระตือหินกะกลายมอักเสาเรียงตักลักทุนเตยปอตบโลนำรุมกบเฮาเฮินรูปแซมตักลักเอากว่ารอยปลูนำลันสปันตีตักแอลกอปักกลายมอักนังบังหะมึงเสาเรียงตักลักทุนเตยปอตบโลนำโมพิมพลและนาวตินกนันโมดงจีเหวียงเทียงวันกะแองควากระดังประสังเจแอจาตักลัก
1: มอมกอมจริงเมืองเรบโลหิมาตเรดวบลัดลอมลันสปันทนต่อยบนตอบโลนำแกลมอักมึงบังหะมอแกมต่อยตัวกับกันเฮิมตะหลุมตามเนื่องเมืองเหล่ากริงฟัลมึงหล่อมาและนันตุ้มตามเนื่องเบิ้งมอมกรำจริงเมืองเสาเรียงลำหัดรับระตัวงวยละหมดลังปรอมกรำจริงเฮิมตะเสตุดวมตามเนื่องเบิ้งมอมกว่าผ่องเสาเรียงแกลมตะเสาเรียงและดันปุ้ยกลายไปลงทั้งเสาดมหัดราพร้อมดักแกลมกรามจริงหนึ่งเบิ้งแอมนำดักแกลกระโดมุ่นแกลอิ่วต้งแกลมเตียนและนันลุกและหลับชื่นจากอักกันเบลากระนึงพร้อมกอมจริงแปรเท่าแกลมอักหนึ่งเบิ้งหัวเบิ้งเสาเรียงตักลักทนตัวบ่อตอบลุนนำมกอมจริงห้องแกลมังมือเฮิมทอแทมในจัวเสาเรียงลำประตุกกรามหนึ่งเบิ้งหัวดูกำเนิดตุกนะกระนึงประตุกกรามเนียมไปและดำเด็บบนสร้างเบธารัมนาดลังตุกกราเฮิมทอกำหนึ่งเบิ้งมอมกรามจริงของเสาเรียงเหงากนันรวมกวบดิมนารเฮนนันเอวเฮงอังเสาเรียงลำลาจาและนันเตลาจารตาจีเงาลำหัดรับระกันนำพร้อมกอมจริงไปละรำปุ่มดีกะไกลไปลงตกกรามหนึ่งบังหะมกอมจริงแต่เรียบปลุหิมามลาสปันห้องดอปลุหิปูลและนันนำปลุจมด้วยเรียมเมงตุมจารบนปรองตกกราหาดราพร้อมกรามจริงและดันเฮิมตาเสียตุ้นตัวตามหนึ่งบังหะเมืองเสาดิงตักลักมอลักแลตัวยับบรอกันเรนตีเวียดนาม
0: ดงจีเหวียงเทียงวังกิเองควากนองประสังเจแอจาจากลักตุตรงไอปูลมาประตึมปูจาจำปาสักซาลาวังเซกองเล็ดอันอาตาปื้อลาจาดลาวเรสันลังกลายอักเสาเรียงจากลักทุนตัวไอปอตบโลนำวิลาเกอควาจาจากลักดงจีเหวียงเทียงวังกิเองควากนองประสังเจแอจาร์ฮึกอักตรงไอปูลมาประปะปูจาทุงลาวเรสันลังกลายอักเสาเรียงห่มทอกะปูตุตินจักกาลมอมึงตักลักดงจีเหวียงเทียงวังไปเทาเสาเรียงลักจริงนังปราพุนลำจารตักลักกลำกลึงดีนังจักมอพุนไอแคดีกตังปรามกรามจริงเล่นอำโกมจริงนันเทจันดีไกลตุยมปูเสาเรียงดงจีเหวียงเทียงวังมังมือไกลเรจวดซึนมึงปะปูจารทุงลาวรวมกบมดิกตังไกลปีกุมมะประตุตื่นปุ่มดิกไกลกุมกบเวียดนามลาวปิดลาไกปุลมะประปะปูจารทุงลาวดงจีสมพงฮงวงซาลำกนังกิดไก่ประดังจารไกแองควากนังประสังจีแอจารควายปุลปีกุมมะประลาวเวียดนามจารจำปะซักและจักกะพงควาจารตักลักตุตรงไอปุลมะประมปะหังไกลจักมอักดงจีสำฟองหงวงซาเปรตเฮาเกลมอักษรเรียงตักลักอโมโยจิงคือลำตานันเอมเทจันปักปรังนกสิปุษรเรียงดุจอหล่อจิงเล็กคือเปะตุมปุจารหมอกลายพิมตบโบตรงชายกำในตุมกราปลำจิงและนันดิกยาประหล่อมา
2: ลำเกลมอักษรเรียงตักลักทุนตัวปอตบลุนำกนังประสังเจแอจานตักลักและนันกนังประสังเจแอจำแปะซักลาจารลาวงะและระโกลกะปีกุมมะพระคือทนตัวไอปอดตบลนำตัวไอปอดเหล่าปลุกในจริงพระยมพันกระยำดิกตั้งกลายปีกุมมะพระกลายควบปิดยมปรองเล่นอันปีกุมมะพระกลุ่มทุ่มปลาวะตัวปูจารนาวติดนกงะระโกลกะมองกระแองควากระนังพระสั่งเจแอจานจากลักเหวียงเทียนวัง ลำกนังกิดไก่ประดังจารกแองควากนังประสังเจแอจารควาไอปูลปีกุมบะประลาวเวียดนามจารจำปะซักสมฟงห่วงวงแซ
1: ลุยเซกเลงะฮระกวลกะตัวปอจารมเดกตังกลายกุมบะประบอนิคลำประดุมกรัมเดียมเปลยประงะลอมาประชินทิงตมยวดมเดกยาไดปูลด้วยมาประมกรัมดิกลายทารกระกลายเดียมด้วยบนสร้างและนั่นเกรียมกลางแกล้ดปีนับบนสร้างดวนนะมารำดีกระตังแกลพิมลีระดมกรามเดียมเปลยหอบทักษะดมกรามเดียมเปลยเฮิมทอและดันพิมลีระปรอบแปลมเนี่ยกระตืมกรามดีประดมกรามเดียมเปลยตัวปัจจารมอหนักดีกระยารเมืองปลุหิมาตัวกระตัวปลุกกระดิกตัวเตกระทนดักลักมันจุดชาติประดมกรามเดียมเปลยกระนังประดูปีเลียนาวกระจารจำปัสสักกระเสียมตัวและนันรูดูปีเลียบ่อนิคลำปรอ่งะหลอกมาไปอยู่กระดับนึงกันหอมเราดูมกระปรามจริงหนึ่งหลอกมาจารตะคลักมหัตระกันยำงะลำเอมาทุนเตนับมอมบังเอมาทุกับลูกหัตระประดูตุเปเลียตินัยลำปรอหลอกมาดวนน้ำเดกตางแกลตรงชายมเด็กมาปรัวไปอยู่กระดับนึงมาปรอมเราโตแรมิปุ่มด้วยมาปรัวดูกระเซมด้วยมเด็กมาปรอมเราและนั้นลงปลารับปลาให้แดมเจมนึงปลามหนึ่งร่วงอยู่เอ็มเราลำปรำตมจัดดักลักและดูพระเกมากรณาดูได้รำพระจารจำปัสสักจำปัสสักดูพระแครมเกิดตัวโจกรณาดุมดิมาปรกรณกนาและดันได้รำพระดักลักดวนนะลำเดกตังแกลพิมตมบวบหลุรำห้องกรณาดูแนมโตได้รำพระเป็นตอนนั้นตัวนะเจงมอนานาวแกลกระเสียมลังมารำเสริมกระดมแกลดัชลันกวนกับปักลำแกลรวยงะ
2: พอรอยประปาดนันสะพานไอปูนเป็นกลุ่มหนึ่งอ่ะประตุมกรามแนมปลายจานตักลักงกุ้มจริงเลยฮันดาประปลายเอระรูมหนึ่งระกระชำหังนันเอลหนึ่งอ่ะประตุมกรามแนมปลายเปรย์ระกึ่งตัดตัว
1: ฮันดาประมัมก็จริงติดตัวนกไอปูนเป็นกลุ่มหนึ่งอ่ะประตุมกรามแนมปลายจานตักลักและนันสังระได้หักฟูเอียนหังลูกคนนัดรูมหนึ่งหมดกับเป็นลำไอปูนดมกนังประตุมกรามเดียมเปลยหาได้แรมประและนำด้วยบนสร้างนาเปรระเรหัดประไอปูลมก่อมจริงตัวมะและมอดลอยตุ่นงิระรูมเดเฮเนระยัวเกอประรูมเราเจ็กและนำดำกุนแกลระตัวมกำเนระลำหัดประในเมื่อไอปูลปิกุมนิงอประตุมกรามเดียมเปลยจารตักลักและนั่นไอปูลปิกุมนิกับเปรติอุเกาตักลักงาละระกุลกะปิเฮเตอร์กันยำเดเฮนแกลมกวมเป็ดเอี่ยมทือเปรระ
2: กนังประสังเจแอสะแอแล้วงกุมจริงเลยกลมแอกยี่จังมนิบวนแซงรูเกรมแกงลันจาทนตัวไอปอตบโลนำติรอยแอกโปเปลาโลกตัวรักวิทย์เลยกนะครูกลายครูกระทังมลันสปันเล่นอันรอยพุนงกุมจริงลาจารรอยตัวมลันตัวปันปักกึลินุกเฮนุกเองไงก็ย่อยนาปิมญะประงะมึงกนะตุด่างเวียงและนำนิบวนแซงลำประรุมเติงเกรมแกงลันจารเอนุกมเราเริ่มอักลอกเซมตลังวิทปูตุตื่นแกรมดิกลายเอ็มทือร์กลุ่มนิบวนแซงรูเกรมแกงลันจารลำสะแอแล้วลำตุ้มทนไอเกาคงอันชากุบปิดหังมัดรองโตกุกดึงกนังถามพระไอปุลยารูกระเจตัวมนต์มาพระกากนังพระดังกนังพระสังเจียตรงใส่ละงะลูดับมนต์เกรมกังไกลดับไอนางลันจาร์บุญสังดีกระตังไกลต้มแปลงเอลเลนึกบุญสังแกงคือไกลงะโซนิฮันติปอมอมอตัวจัก เมื่อเราในสังระได้หกผู้เองกุบจริงไกลเปรย์ระตุยับร้อยแรมพระทนตัวไอปอตบลูนำคือตัวเกิดตัวไอตุ๊กไอมาปลุกเราโจมด้วย
1: ตีนุกเปรฮะตัวยับสังระได้หักฟูเอียนเปรฮะตัวยับร้อยแรมได้หักเกิดตัวไอตุ๊กลับลุกเราโจมด้วยหมอนหนังเท่าได้หักเก่าดังและนั่นตัวปลุกโจมด้วยเลยร้อยลองตีเดแรมได้หักกันเบ็ดตอนนั้นเปรฮะปุ่มนี่เกิดตัวปันโจมด้วยหมอกไกลเกิดเลือนในตีลำกลุ่มเกิดแรมและนั่นตุ่มด้วยหมอกไกลเกิดเลือนในตีลำปลวกกระเสียมตัวในมาปลวกกันเอากันนักไอ้มือตุ้มนี่และรวยแรมควาสังระมังมือติเกอกระตื้นตัวแรมเด็กหนึ่งเท่ากลามมาเพราะห้องกอดใส่และนัดบุญสร้าง
2: เอิมนิบุญสร้างและนัดบิ่งกับอาจารย์ตรนเราปลุกนำกลั่นตรนรอยตบลุกสามหลังกระจุกทุนตัวไอปอตบลุกนำมึงกระดกกระนาเกอเพราะมพะและนันเกรดแรงมโรกริ่งปลามโรนกดุงรุกลักปักกระไรจังมังมโรกระดับพระเสาเรียงดื่มกระไรกระจามตรนลอยงะปีลื้อแหลมอาร์มดีกระตังลอยงะ ลำกระดับดังดิ่งตือเล่นอันการแพร่พระ